0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต.อ. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: ซิงเกิลจากศิลปินของบ้าน Love Is Entertainment ที่ต้องบอกว่าเป็นแก้วเป็นแสงมากๆเลย Blue Pong ที่วัดนะฮะกับซิงเกิลนี้ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song อะล่ะ Good Morning ทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยนะฮะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะมาอยู่ดูแลชาวเฟล็กซ์แทน FJ แบม1วันนะครับตั้งแต่8โมงแบบนี้ถึง11โมงเลย3ชั่วโมงเต็มๆเป็นเช้าวันที่หลายๆคนน่าจะรอกันอยู่แน่นอนโดยเฉพาะชาวออฟฟิศทั้งหลายเนาะวันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้แล้วนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนอะไรก็ผ่านแบบฉลุยฉลุยเลยไม่ต้องเครียดกันนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยเดี๋ยวผมจะได้จัดให้ฟังกัน
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระทัยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับ
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายน

0: นี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
1: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตนใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30 ทางช่อง GMM25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานะ

และนี่คือชั่วคราวนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากเชอรี่เลยที่น้องบอกว่าถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่ญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยต้องเคยเจอมาแน่นอนคนเรานะครับได้มาเจอกันแล้วก็ย่อมมีจากกันเป็นธรรมดาเหมือนกับช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้เดินเข้ามาในชีวิตของกันและกันแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องลาจากกันไปแต่ว่าความทรงจำเหล่านั้นก็ไม่เคยจางหายไปเลยนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex like Recommended Recommendedสำหรับตอนนี้ชาว Flex คนไหนนะครับกำลังมีความกังวลอยู่เกี่ยวกับภาระทางการเงินเนี่ยบอกเลยว่าบ้านปิดจบทุกภาระทางการเงินได้นะครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับผมแค่คุณมีบ้านห้องชุดนะครับที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะครับผม GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะอย่าลืมด้วยกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ล่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารอชาวเฟล็กซ์อยู่แล้วตอนนี้ใครที่ถึงออฟฟิศแล้วลุยงานได้แบบเต็มที่เลย แต่ถ้าเกิดว่าใครรถติดอยู่ก็ขอให้ถึงออฟฟิศเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่เฟล็กซ์ 104.5 Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5 Popcorn Popcorn

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

แค่ฟังเฟล็กซ์104.5ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเฟล็กซ์เดลิเวอรี่โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ที่เฟล็กซ์104.5

0: หายเกินแก้ได้เลยนะฮะทาง Media Addict และโรงพยาบาลนครธนนะครับก็เลยชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนก็มองข้ามกันในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางนะครับในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้ครับผมกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะฮะคุณเจนนี่ปานันวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปที่ถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนใครสนใจอยากจะไปฟังกันนะฮะลงทะเบียนฟรีที่ Facebook ของนครธน Hospital หรือว่า Media Addict Thailand โทรไปถามก็ได้นะครับผมที่เบอร์นี้024509999
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: หม้อหุงข้าวนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากหนุ่มโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับผมหนึ่งเพลงสนุกสนานที่ก็ได้พี่พันธ์วรการเนี่ยมาร่วมเติมสีสันแล้วก็อีกมิติหนึ่งนะครับให้เพลงนี้สามารถอมยิ้มไปกับความเหงาของพี่น้องทั้งสองคนได้เลยนะและในส่วน MV นะฮะปล่อยออกมาเรียบร้อยสักประมาณ1เดือนยอดวิวเนี่ย 8.4 ล้านวิวทุกคนคือบอกเลยว่าปังมากๆนะฮะและ MV เขาก็น่ารักด้วยนะใครที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยชอบเพลงนี้จังลองไปหาดู MV กันได้รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: 9:56 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงที่2กับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจะกลับมาเจอกันอีก1ครั้งนะครับตอนบ่ายๆเวลาปกติของปุ่นนั่นเองแต่ยังไงทุกคนท้ายชั่วโมงนี้ขอเมาส์สักนิดนึงละกันพอดีเวลาเหลือนะฮะวันก่อนปุ่นเล่น IG ไปไถฟีดตามปกติไปเจอโพสต์นึงเกี่ยวกับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะเป็นหนุ่มที่แหมสาวๆค่อนประเทศก็เรียกว่ากรี๊ดกราดกันเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามคอนเทนต์ของณเดชน์จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับณเดชน์เขาจะใช้ชีวิตตามปกติเลยขึ้น BTS เดินแบบว่าริมถนนขึ้นรถเมล์บ้างมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ขึ้นมอไซค์แน่นอนล่าสุดเนี่ยมีคนโพสต์นะครับบอกว่าณเดชน์เจอได้ทุกที่ไม่เกินจริงเพราะว่าล่าสุดมีคลิปของพระเอกหนุ่มอย่างณเดชน์นะครับวิ่งอยู่กลางป่าทุกคนก็คือทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาแซวกันเยอะมากๆเลยนะฮะบอกว่ามาเก็บเห็ดมาเจอณเดชน์พูดให้ใครฟังใครจะเชื่อก็คือจริงๆเนี่ยณเดชน์เขาไปวิ่งมาราธอนเนาะเป็นเทรลที่เขาจัดในป่าบนดอยอะไรประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีคนไปถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันแซวๆกันขำๆนะฮะท้ายชั่วโมงนี้ยังไงชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะ

0: Flex Flex Next Hour
1: กับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครทนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024099999
0: Flex Flex recommended this week
2: ก่อนความทรงจำแว่น

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ซิงเกิลจาก1วงคุณภาพนะฮะที่ตอนนี้ก็แยกวงกันไปเรียบร้อยไปตามเส้นทางของตัวเองแต่พี่ๆก็ยังอยู่ในวงการทำงานเบื้องหลังกันบ้างให้กับคนนู้นคนนี้นะฮะสำหรับวงค็อกเทลนั่นเองที่เพลงนี้ได้พี่คิวฟลัวมาร่วมฟีเจอริงด้วยกับซิงเกิล Yours Ever ส่งท้ายกันเลยนะฮะใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะฮะตอนนี้หลายๆคนน่าจะอยู่ที่โต๊ะทำงานแน่นอนกำลังตั้งใจขมักขม้นเคลียร์งานกันวันศุกร์วันสุดท้ายของวีคแล้วทีนี้เคยมีใครสังเกตไหมครับว่าอาจจะมีเพื่อนร่วมงานของเราบางคนเนี่ยทำงานไปอยู่ที่โต๊ะนะแต่ว่าชอบบ่นพึมพำชอบพูดอะไรคนเดียวคุยกับแม่ซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่จริงๆเขาบอกว่าคนที่ชอบหลุดพูดอะไรไม่รู้เรื่องชอบพูดคนเดียวเนี่ยอาจจะเป็นคนฉลาดก็ได้นะครับมีวิจัยออกมานะพบว่าการคุยกับตัวเองบ่อยๆช่วยกระตุ้นสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับมีสมาธิแล้วก็สามารถโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้เฉียบคมกว่าการนั่งอยู่เงียบๆแถมการบิ้วตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวกเนี่ยนะครับยังช่วยเรียกว่าเคลียร์เรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยส่วนใครที่ชอบพูดเร็วนะครับพูดรัวบ้างจนบางทีคนอื่นอาจจะฟังเราพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีความรู้ในหัวแบบเยอะมากๆ แถมสมองทำงานไวแบบสุดๆนะฮะเวลาจะพูดอะไรออกมาความคิดมันก็เลยวิ่งแซงคำพูดไปไกลจนคิดไปเองว่าเอ้ยคนอื่นน่ะน่าจะเข้าใจเหมือนที่เราคิดนั่นแหละเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะเคยมีพฤติกรรมแบบที่ปุ่นบอกไปเมื่อกี้บ้างแหละเนาะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เช้าวันศุกร์แบบนี้นะฮะเราก็ต้องส่งความสุขให้กับชาว Flex กันหน่อยกับ Flex Delivery ของเราเดี๋ยวเรามารับสายผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อคุณหนึ่งค่ะ
0: คุณหนึ่งยินดีด้วยนะฮะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ Flex Delivery ของเราคุณหนึ่งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่าเอ่ย
2: ตอนนี้ทำงานอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ออฟฟิศอยู่แถวไหนครับเนี่ย
2: อยู่แถวสุขุมวิทค่ะ
0: สุขุมิตโอเคไม่ไกลมากเดี๋ยวส่งให้ถึงที่แน่นอนเตรียมตัวรับได้เลยนะครับแล้วจะบอกเลยว่าครั้งนี้

0: นี้เราส่งให้แบบว่าเซตใหญ่มากๆนะคุณหนึ่ง wow. อย่าเพิ่งตกใจนะฮะเรียกว่ายกออฟฟิศกันเลยทีเดียวกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมนะครับให้การทำงานวันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของคุณหนึ่งแน่นอนยังไม่หมดนะฮะเรามีความหวานจากร้านคุโมะแลบกันด้วยเคยทานไหมครับร้านนี้
1: เคยทานค่ะ
0: อย่างนั้นดีเลยน่าจะรู้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีชีสเค้กสไตล์ซูเฟลนะครับที่เขาก็อบสดใหม่ทุกวันเลยนะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็บาสออริจินอลยังไม่หมดนะครับเรายังขอเพิ่มความหวานอีกสักนิดนึงให้กับคนหนึ่งในวันนี้วันศุกร์เนาะจากร้านมูเน่โรสนะครับกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยนี่สนใจมากๆเลยนะฮะรอรับได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ครับผมถ้าเกิดว่าทานไม่หมดเนี่ยคนหนึ่งสามารถแบ่งเพื่อนๆในออฟฟิศทานได้นะครับผมนะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: โอเคครับยินดีด้วยนะฮะสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart เฮลตี้ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: และนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก8หนุ่มเลเวลนะฮะ When I น้อยใจ Sad นั่นเองเพลงนี้เป็นเพลงช้าของน้องๆเพลงแรกด้วยจากบ้าน Lit Entertainment นะฮะก็หลายๆคนน่าจะเคยมีอาการเหมือนกับในเพลงนี้เนาะเวลาที่เราน้อยใจใครบางคนแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไป acting เหมือนกับไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอบแซดอยู่ข้างในแล้วก็หวังว่าจะให้อีกฝ่ายเนี่ยสามารถสังเกตได้แล้วก็เข้ามางอแค่นั้นเองนะฮะเหมือนกับเนื้อเพลงที่เขาร้องกันไปเมื่อกี้เลยแล้วจะบอกว่าสมัยนี้นะหนุ่มๆเจนซีเนี่ยเวลาเขาน้อยใจเขาจะไม่กล้าพูดออกไปนะครับเขาจะเก็บเอาไว้ในใจฉะนั้นใครที่เป็นหนุ่มๆอยู่อายุอาจจะเป็นเจน Y ต่างๆนานาอยากจะเป็นเจนซีเวลาน้อยใจลองเก็บเอาไว้ลองไม่พูดดูและนี่คือ1งานส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJP เลยนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับ FJ ญี่ปุ่นตอนบ่าย2เวลาปกติของปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โด

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบน ปต. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสาร

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Happy Friday นะครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเวลาของ FJ พีมทักทายทุกคนด้วยล่าสุดนี้ยังโอมก็เพิ่งได้อัลบั้ม of the year ไปด้วยนะฮะสำหรับไฟกลางคืนนะครับอัลบั้มล่าสุดของเขานั่นเองซึ่งเพลงใจฉันตามเธอไปก็เป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยนะฝากอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ3ชั่วโมงเต็มในวันนี้เดี๋ยว FJ พิมพ์จัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

นเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: เป็นการ collaboration กันที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงแต่ว่าลงตัวกลมกล่อมจริงๆนะฮะสำหรับมัง featuring Hi อาภาพรครับกับเพลง Cupid Cupid นะครับซิงเกิลล่าสุดของเขานั่นเองที่ SJ พิมอยากมาแนะนำให้กับชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ไม่มีการลีลากันให้เสียเวลานะครับช่วงเที่ยงยังอยู่กันต่อกับ FJ พิมและ3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่แล้วนะฮะอย่าลืม Stay Tuned กันด้วยนะ

0: ใกล้เที่ยงแล้วอย่าลืมหาอะไรกินกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืม stay tuned กันต่อที่นี่ Flex 104.5 กับ FJP มียาวๆกันไปจนถึงบ่าย2เลยนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: สิ่งที่มันกำลังเกิดจากเอ๊ะจิรากร featuring Pause ครับคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองช่วงนี้คนไทยเราก็กลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะครับแต่มีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามครับตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจจะสายเกินแก้นะครับ Media Addict และโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามนะครับในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณเจนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้ครับเวลา 9:00 นเป็นต้นไปครับณถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีครับได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร024509999ครับและสำหรับชาว Flex คนไหนอยากไปลุยต่อยาวๆแบบ non stop นะครับมาต่อกันในทางออนไลน์เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.flexconnect.net ครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: Flex 104.5

สองหนุ่มเติ้ลและก็ First One นะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลของดูโอคู่นี้กับเพลงนี้เลยกลิ่นฝนหรือว่า When It Rains นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะฮะได้ผลงานปลายปากกาของพี่แอมอัจฉริยามาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยการันตีคุณภาพจริงๆนะฮะและตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJP ในวันนี้แล้วด้วยนะ3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลย

0: Stay tuned กันด้วยนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วกลับมาเจอกันด้วยนะ Let's go
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

และนั้นคือเพลงตรงกับใจจากตู่พบทร X-Mart Team ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 สำหรับพี่ตู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคัมแบ็กแล้วนะฮะในวงการเพลงของเรานะครับก็อยู่ค่าย Kicks Record นั่นเองแล้วก็ล่าสุดก็มีซิงเกิลใหม่ด้วยกับเพลงเล็กๆลึกๆหรือว่า Left of Us นะครับแล้วก็ปล่อยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลฟ์เซสชั่นออกมาเยอะเลยนะครับเอาเพลงเก่าๆมาทำใหม่กับลิปตาอย่างเช่นเพลงพูดทำไมแล้วก็โปรดอย่ามาสงสารเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของผมเลยซึ่งร้องกับไทม์ไทยด้วยนอกจากผลงานเพลงนะฮะมีผลงานการแสดงด้วยซึ่งเพื่อนๆชาว Flex หลายคนเนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วแหละเพราะว่าติดแบบท็อป5ซีรีส์ต่างประเทศนะครับแต่ติดชาร์ตระดับโลกเลยนะกับเรื่องทนายปีศาจนั่นเองนะครับผมโหล่าสุดนี้ตอนผมเปิดดูตอน1ก็กะว่าจะดูสักตอน2ตอนนะครับรู้ตัวอีกทีไม่ได้นอนนะดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยสนุกมากๆจริงๆสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ใครยังไม่ได้ไปดูนะผมแนะนำเลยว่าต้องไปดูจริงๆนะครับงานคุณภาพของผลงานซีรีส์บ้านเรานะครับมีทู Netflix มันดีอย่างนี้นี่เองนะฮะแล้วสำหรับท้ายชั่วโมงนี้นะครับผมเป็นชั่วโมงสุดท้ายของ FJP

0: ร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกส์ปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: กอดความทรงจำซิงเกิลล่าสุดจากพี่วันใหญ่นั่นเองนะครับเป็นเพลงสุดท้ายที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้เลยครับ Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เวลาผ่านไปไวเหมือนกับความไวแสงนะหมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่เจอ FJ ญี่ปุ่นในตอนเช้าแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาดูแลทุกคนต่อตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนั่นเองและได้เตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ตย์ทูนกันด้วยนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในชั่วโมงหน้าแต่สำหรับวันนี้ SJ พิมพ์ต้องลาชาวเฟล็กซ์ทุกคนไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันด้วยอาทิตย์หน้านะวันแล้วก็เวลาเดิมพูดถึงสุก 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: หารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop music.

0: อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากน้องๆวง Dice นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นกันนะครับหลังจากเจอกันไปแล้วเมื่อเช้ากลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบเวลาบ่ายๆวันนี้วันศุกร์แล้วนะทุกคนเย้ๆวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะฮะเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยอยู่แน่นอนเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในวีคนี้แล้วเนาะเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเพิ่งจะพูดวันจันทร์ไม่กี่วันเองวันนี้แม่วันศุกร์ละนะฮะยังไงวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยเมื่อกี้นี้เปิดเพลงของน้องๆ Dice ไปก็จะบอกว่าน้องๆเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากกรุงโซลเกาหลีใต้เลยนะฮะบินลัดฟ้าไปโชว์ความสามารถกันที่งานสวัสดีโซลไทยเฟสติวัล2026คือบอกเลยว่าเป็นงานของเมืองไทยไปจัดที่กรุงโซลแล้วก็มีคนเกาหลีใต้เนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆโดยเฉพาะวงการเพลงทีป๊อปแล้วก็ศิลปินดาราที่ไปที่นู่นนะฮะก็จะมีน้องๆวง Dice แล้วก็มีคุณโดมจารุวัฒน์ด้วยพาน้องๆ Pixie ไปนะฮะแล้วก็ยังมีออฟกันมีพี่ติ๊กเพย์กราวนะครับผมอีกหลายๆคนเลยแหละส้มมารีก็ไปด้วยนะแล้วก็ผมเห็นภาพโอ้โหคนเกาหลีคือไปกันเยอะมากจริงๆตอนนี้กระแสของทีป๊อปดาราไทยซีรีส์ของไทยเราเนี่ยในเกาหลีใต้ก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะฮะมาแรงเหมือนกันบอกเลยอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เราก็ภูมิใจมากๆเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้อยู่กันยาวๆถึง 5:00 นเลยนะฮะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของ

0: Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Life Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: อมหม้อหุงข้าวแค่ชื่อเพลงก็โดนแล้วและในเพลงนี้ยังได้พี่พันวรการนะฮะมาร่วมฟีเจอริงด้วยเรียกว่ามาเติมเต็มให้เพลงนี้มีความสนุกสนานสไตล์คนโสดมากยิ่งขึ้นไปอีกส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: อ่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นยังไม่ไปไหนแน่นอนนะฮะอยู่เป็นเพื่อนคนโสดกันต่อเนื่องเลย

เดี๋ยวกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาสเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 Flex Next

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ช่วยโกหกว่ารักนะฮะซิงเกิลจากหนุ่มกวินดีส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะบ๊ายบายวันศุกร์วันนี้ชั่วโมงที่2กันแล้วอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะเลิกงานกันก็รีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ญี่ปุ่นขออัปเดตคอนเสิร์ตให้กับเหล่าสาวก K-POP กันหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะมิดจีไทยนะฮะเตรียมตัวให้ดีเลยอัพเลเวลความมันกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่ของสาวๆ Girl Group Performance Queen นะครับอย่างอิจีก็เตรียมคัมแบ็กประเทศไทยพร้อมกับ5สมาชิกเลยก็คือเยจีลีอาริวจินแชยองนะครับแล้วก็ยูนาด้วยกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่อิจี Third World Tour Tunnel Vision in Bangkokสนุกสนานแน่นอนนะฮะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ที่ Impact Arena ใครอยากจะไปมันกันชาวมิจิไทยทั้งหลายกดบัตรกันได้แล้วที่ thaiticketmajor.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโ

ป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 450 9999

0: เว้นไอน้อยใจแซดนะฮะซิงเกิลใหม่จาก8หนุ่มเลเวลแห่งบ้านลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงช้าๆเศร้าๆเพลงแรกของน้องๆด้วยนะฮะปุ่นก็ได้สัมภาษณ์น้องๆเรียบร้อยใครที่พลาดไปดูย้อนหลังได้เลยสนุกสนานกันมากวันนั้นที่มา Flex Talk นะฮะทาง Facebook แล้วก็ YouTube Flex Connect ของเราใน MV นะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาไปแอบน้อยใจกันแต่ละสถานที่ไปอยู่ในลิฟต์บ้างอยู่ที่ลานจอดรถบ้างอะไรแบบนี้แต่ความเท่ความหล่อในขณะที่น้อยใจสไตล์ Gen Z เนี่ยโอ้โหคือยังเท่มากๆเลยนะฮะและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเป็นเหมือนกับในเพลงนี้แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าน้อยใจแต่ก็ไม่กล้าพูดออกไปนะครับได้แต่เก็บอยู่ในใจคนเดียวบ่นพึมพำในใจคนเดียวอะไรแบบนี้นะฮะยังไงถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะก็ลองบอกไปก็ได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวนะครับผมเดี๋ยวมันจะอกแตกตายซะก่อนนะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended ก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไป FJ ญี่ปุ่นก็มีสินเชื่อดีๆมาฝากกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีบ้านเนี่ยคุณสามารถให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินได้ด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกครับล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะฮะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115เงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ั่วโมงหน้านะฮะมี3เพลงนี้มารอชาเฟล็กซ์อยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้หลายๆที่ฝนตกลงมาเรียบร้อยเย็นๆวันศุกร์นะเนี่ยไม่รู้ว่าเย็นนี้จะรถติดสักแค่ไหนยังไงต้องเผื่อเวลากันด้วยนะครับจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10 10 45 Non-stop Music
3: 10 เพลงฮิต
2: 45 นาที

0: นี่เต็มอิ่มแบบนี้กันทุกต้นชั่วโมงเลยกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เผลอแป๊บๆชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากลิปตาฟีเจอริงกับเมอร์อยู่ได้แล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอยู่ได้ในกรุงเทพมหานครอยู่แบบมีความสุขแล้วก็อะไรต่างๆมันดีขึ้นมีการพัฒนาอย่าลืมนะทุกคนวันอาทิตย์นี้สำคัญมากๆเลยนะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันด้วยนะฮะบุญเองก็จะไปเหมือนกันจะไปตั้งแต่เช้าเลยแหละเพราะว่าตอนบ่ายติดธุระ ต้องวางแผนกันนะครับผมเวลาไหนใครจะไปอะไรอย่างนี้คุณจะมาบอกว่าติดธุระไม่ว่างลืมไม่ได้นะไม่มีข้อแก้ตัวนะฮะรู้ไหม
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้ผมส่งความฟินให้กับคุณหนึ่งเรียบร้อยผู้โชคดีกับกิจกรรม Flex Delivery ของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหนึ่งอีกสักหนึ่งรอบว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณหนึ่ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาแล้วมาแล้วเป็นยังไงบ้างได้รับครบถ้วนไหมฮะ
2: โหได้รับครบเลยค่ะ
0: เออเซตใหญ่เลยเนา

0: พอกาแฟสายนุ่มละมุนอย่างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงหรือว่าเป็นสายกลมกล่อมอย่างกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมครับคุณหนึ่ง
1: ค่ะเป็นสายกลมกล่อมค่ะ
0: สายกลมกล่อมคือเป็นเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้ลองไปเนี่ยกลมกล่อมสมกับสโลแกนเขาเลยไหมฮะ
1: สมกับสโลแกนเลยค่ะยิ่งกินกับเค้กช็อกโกแลตนะคะยิ่งฟินเลยค่ะ
0: โอ้ยคุณหนึ่งพูดมาแบบนี้เนี่ยผมอยากจะลองทานดูเลยคุณหนึ่งทำให้ผมอยากลองทานมากตอนนี้ โอเคขอบคุณมากเลยนะครับยังไงวันหลังมาร่วมสนุกกันใหม่นะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ใครอยากฟินแบบคุณหนึ่งแบบนี้นะฮะยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้นะครับเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนเนี่ยพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมแล็บนะฮะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะครับจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะนะครับแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งแบบนี้เนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยที่ Flex Connect ของเราขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Select Recommended This Week. When I น้อยใจ Level.

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket สั้นสุข M District Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

โอ้โหเพลงนี้ของซาร่าก็กลับมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วหายคิดถึงแน่นอนเลยนะฮะหน้าที่ฉัน If You Don't Mind เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจากซาร่าสโลล่าก็สำหรับเพลงนี้นะครับถ่ายทอดมุมมองของคนที่พร้อมจะดูแลหัวใจแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดในโลกเลยหวานๆเลยนะฮะเนี่ยเพลงนี้ซึ่งซาร่าก็มาร้องให้ผมฟังแบบสดๆไปแล้วในช่วง Flex Talk ของเราใครที่พลาดไปอยากจะไปฟังสดๆนะครับแล้วก็ได้ฟังซาร่าพูดถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะฮะส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นเลยกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 5 โมงแล้วตอนนี้ได้เวลาต้องบอกลาชาวเฟล็กซ์กันไปก่อนนะฮะแต่ว่ายังไงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยต้นชั่วโมงมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: วันนี้ F จากญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เลยยังไงวันเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จพลังกันไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะวันอาทิตย์ออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันด้วยไปแล้วนะครับผมHave a nice weekend ครับบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับดักครั้งนี้มินที่ X Smart Team 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเป็นช่วงที่ทุกคนเกือบจะได้ฟังเพลงกันแบบตลอดการแล้ว ก็คือ10เพลงไม่มีใครให้มากกว่านี้แน่นอนทักทายกันนะคะสวัสดีวันศุกร์ชาว Flex ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับ FJ Zen ถึง 1 ทุ่มครึ่งอยากฟังเพลงอะไรง่ายๆขอกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะซึ่งตลอดทั้งเดือนมิถุนายนทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะจริงๆก็มันเหลือแบบแค่ไม่กี่วันอะแล้วอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสจริงๆ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะคะอยากส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องตื่นแน่นอนเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะคะพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัทฉะและยังไม่หมดค่ะพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งโอ้โหคือทุกอย่างเซนโอ้โหไม่อยากจะพูดเยอะนะคะแต่ก็พูดเยอะไปแล้วเนาะเพราะว่าได้หลายเมนูจริงๆอย่าลืมค่ะย้ำอีกทีรีบเลยลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพ

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ลิ่นฝนจากเติ้ลและ First One นะคะเพลงที่หลายคนฟังแล้วแน่นอนว่าคิดถึงบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้เนาะที่ช่วงนี้ก็มีฝนตกอยู่บ้างบางวันก็คือหนักมากเลยเป็นฤดูที่หลายคนรู้สึกว่าพอได้ยินเสียงฝนได้กลิ่นของฝนแล้วมันเหงามันคิดถึงคนเก่าๆนะคะแต่ศิลปินสองคนนี้ไม่น่าจะเหงาเพราะว่าเขาร้องด้วยกันเติ้ล First One เคมีดีมากเป็นธรรมชาติแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างกันแต่ลงตัวผสมผสานกันออกมาเป็นเพลงนี้ที่ได้พี่แอมอัจฉริยามาเป็นเบื้องหลังคุณภาพให้ด้วยนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended กับกลิ่นฝนค่ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้าเลยค่ะใครที่รักแล้วรอเพลงของน้องอิงวรันธรเดี๋ยวมีจำไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะรวมถึง Nowhere ซิงเกิลจากแบมและอย่าแตกสลายเพราะใครเลยพี่จี๊ดฟีเจอริ่งซาร่าซาโลล่าค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากัน

0: ถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop non-music

0: ยิ้มมาจากโบกี้ไลออน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วง45นาทีแรกผ่านไปแล้วใกล้จะ1ทุ่มช่วงรถติดเลยเลิกงานแล้วยิ้มออกแน่นอนแต่อาจจะมีหงุดหงิดนิดหน่อยเรื่องการจราจรเนาะเพราะว่าโอ้โหฝนตกหนักมากช่วงเวลาประมาณเลิกงานกันนี่แหละแล้วก็เผื่อใจไว้เลยนี่คือวันศุกร์แห่งชาติเป็นศุกร์แบบสิ้นเดือนซะด้วยนะคะวิพูดถึงกำลังจะหมดเดือนนี้แล้วเดือนนี้เป็นเดือนแรกที่ไทยช่วยไทย plus เนาะโครงการจากรัฐบาลช่วยเราออก60ใช่ไหมแล้วเราจ่ายอีก40วันละไม่เกิน200บาทตลอดทั้งเดือนเรามีโควต้าใช้จ่ายได้ 1,000 บาทซึ่งถ้าเดือนนี้ใช้ไม่หมดเขาไม่ทบไปเดือนต่อไปนะทุกคนลองเช็คกันดูในแอปเป่าตังใครยังมียอดที่ยังใช้ได้อยู่รีบใช้ภายใน 3-4 วันที่เหลือนี้นะคะจะได้ไม่เสียดายเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยสำหรับเดือนนี้เดือนหน้าเริ่มใหม่นะคะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ชั่วคราวซิงเกิลล่าสุดจากเชอรี่เลยนะคะนี่คือลายเซ็นของเชอรี่ที่อยู่ในเพลงนี้อย่างชัดเจนนะคะเบื้องหลังก็คือการเขียนเนื้อร้องการทำทำนองด้วยตัวเองทั้งหมดนี่คือเพลงที่พูดถึงเรื่องราวความรักที่ใครๆก็ต้องเจอเมื่อมีพบก็ย่อมมีจากนะคะแต่แน่นอนว่าได้เจอเพลงนี้ในช่วง Flex Recommend แล้วก็จะยังได้พบอีกแน่นอนถ้าขอนเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะรอฟังได้เลยซิงเกิลล่าสุดจากเชอรี่นี่คือชั่วคราว
1: Flex like recommended Flex next hour
0: ใกล้จะ1ทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าเชื่อเลยหลายคนยังไม่ถึงไหนวันนี้รถติดมากเป็นพิเศษเนาะฝนตกแบบเทลงมาหนักมากช่วงเย็นๆพอดีเลยนะคะมีชั่วโมงหน้าค่ะที่ FJ Zen ยังอยู่กับทุกคนที่นี่อย่างแน่นอนรอฟังเพลงกันได้เลยที่ Flex 104.5 คนดิบ

0: 3เพลงนี้นะคะหลัง1ทุ่มอยู่กับ FJ Zen ค่ะยิ้มๆไปด้วยกันกับซิงเกิลนี้นะคะของพี่โตศักดิ์สิทธิ์ค่ะยิ้มก็พอยิ้มก่อนนะวันนี้วันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีเวลาสำหรับทำอะไรหลายๆอย่างรวมถึงอยู่เฉยๆก็ได้ด้วยนะคะแต่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนกับ FJ Zen นะคะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้เจนใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
7: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้ม

0: ุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

Yours Ever จากค็อกเทลฟีชริงกับคิวฟลัววันนี้หมดเวลาของ FJC แล้วนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ทุกคนพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะการนอนหลับที่ดีการกินดีอยู่ดีเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีด้วยและพูดถึงเรื่องของสุขภาพค่ะทุกคนเรื่องของตับก็สำคัญตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้ด้วยมีเดียแอดดิกและโรงพยาบาลนครธนค่ะก็เลยอยากจะชวนทุกคนมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามกับงาน Good Health Great Heart นะคะซึ่งเราจะได้ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้เชื่อไหมว่าจะได้ประโยชน์เยอะมากๆมีหลายเรื่องที่แบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรรู้แล้วเราไม่รู้จริงๆอ่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจะมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่สนุกแน่นอนคุณเจนนี่ปานันค่ะเจอกัน4กรกฎาคม 9:00 น.เป็นต้นไปที่โถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนใครอยู่แถวๆนั้นแวะไปได้เลยนะคะเพราะว่างานนี้ลงทะเบียนฟรีผ่านทาง Facebook นครธนฮอสพิทอลหรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999ส่วนวันนี้หมดหน้าที่ของ FJ Zen แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เจอกันใหม่จันทร์หน้า 5:00 น.บ๊ายบายค่ะ

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนด้วยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะฮะคืนวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับ Happy Friday ทุกคนด้วยนะฮะสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลจากนักร้องที่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับนั่นก็คืออิ๊งค์วรันธรนะครับกับเพลงเหนื่อยใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นอยากจะมาฮีลใจทุกคนนะครับบอกเลยว่าFlex Delivery เดือนมิถุนายนนะครับเราจะขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะครับ FJ ต้นบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับ Flex Delivery เดือนนี้ครับ

0: สำหรับใครที่ขี้น้อยใจนะครับต้องฟังเพลงนี้เลยนะฮะ When I น้อยใจจาก Level นะครับก็ถือว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกนะครับจากค่ายLit Entertainment ด้วยนะฮะมีสมาชิกทั้งหมด8คนนะครับกันดั้มเมลโนเอลสตองเจมส์แพทเทิร์นเก่งและวิกเตอร์นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับแต่พอมารวมตัวกันปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะหยุดพวกเขาได้จริงๆนะครับ FJ ต้นเปิดให้ดูได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้นะครับบอกเลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะครับจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้ฮะ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Flex Recommended This Week
1: ไม่เคยได้ลา

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop music.

0: มาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเหมือน FJ ต้นหรือเปล่านะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีลักษณะแล้วก็หน้าตาคล้ายๆกับเจ้าของของตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับเพราะว่าเขามีงานวิจัยจากแคนาดานะครับเขาบอกว่าเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงนะครับมักจะมีบุคลิกนิสัยแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงขั้นหน้าตาคล้ายกันได้จริงนะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกันทุกวันนะครับทั้งการสังเกตเรียนรู้แล้วก็รับอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับจนค่อยๆมีพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะพูดง่ายๆเลยนะครับยิ่งผูกพันกันมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งคล้ายกันมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆชาว Flex คนไหนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ลองแชร์รูปมาให้ FJ ต้นดูหน่อยละกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีหน้าตาเหมือนเจ้าของหรือเปล่าครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภานี้ที่ imethai.com
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: ขอให้พลังอำนาจพลังตาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
6: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
7: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
5: นี่แหละครับบอส
6: แต่วงกำลังเจ๋ง
5: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
7: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
8: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
6: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
9: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ

0: จัดให้ฟังกันแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเพลงจังหวะสนุกๆ นะครับที่จะชวนทุกคนมาโยกตามได้แน่นอนนะครับซิงเกิลจากมางนะครับกับเพลงคิวปิดคิวปิดนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้พี่ไฮอาภาพรมาร่วมฟีเจอริงด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีต้นไปไหนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้แล้วชั่วโมงหน้าหลัง4ทุ่มได้ฟังกันแน่นอนที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: มาครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้คนได้ฟังกันด้วยนะครับกับช่วงนี้เลย1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะครับเอาใจแฟนๆของโอบนิธิกันหน่อยดีกว่านะฮะกับเพลงนี้ครับคนที่โชคดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับต้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะครับลองคิดดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเนี่ยได้มีโอกาสรู้ทันโรคตับนะครับโรคเงียบที่หลายๆคนมองข้ามนะฮะมาเจอกันได้เลยนะครับกับ Media Addict และโรงพยาบาลนครธนในงาน Good Health Great Heart นะครับร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้นะครับพร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับคุณเจนนี่ปานันนะฮะมาเจอกันได้เลยนะครับวันที่4กรกฎาคมนี้เวลา9โมงเป็นต้นไปที่โถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนนะฮะใครที่สนใจนะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้ฟรีด้วยนะครับที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์024509999ครับ
1: 1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้า M Sphereกดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้ Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆเลยนะครับก็ฤดูฝนเนี่ยถือว่าเป็นฤดูที่เต็มไปด้วยความเหงาและความทรงจำนะครับซิงเกิลจากเติ้ลและ First One นะครับกับเพลงกลิ่นฝนนะครับสำหรับใครที่ได้ฟังเพลงนี้นะครับต้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้สัมผัสถึงเคมีที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็อบอุ่นจริงใจนะครับถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแต่บอกเลยว่ามันเข้ากันแบบลงตัวที่สุดเลยนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะบอกเลยว่าคืนนี้นะครับคืนวันศุกร์แบบนี้ FJ ต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะครับรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 นะครับและวันนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
4: ส่งก่อนรวยก่อน
5: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
7: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: เงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยง Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะทำชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจ Happy
2: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
3: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
4: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
3: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
4: บอสขอแนะนำไม้มาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
5: ายตอบได้ไหมอ่ะว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
3: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
6: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
9: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
8: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคต

0: น้ำหนักขึ้นอย่ารอให้เสี่ยงมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ชวนคุณมาเช็คให้ชัดคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงในงาน Good Health Great Heart กับหัวข้อ Weight and Warning สัญญาณเสี่ยงโรคอ้วนน้ำหนักเตือนโรคแทรกซ้อนร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจี๊ยบชมพูนุชปิยะธรรมชัยพบกัน28มิถุนายนนี้ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ลงทะเบียนฟรีแล้วมาลุ้นรับของรางวัลภายในงานรู้ทันวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า Good Health Great Heart Healthy ทั้งตัวหัวใจแฮปปี้
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: าหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

ำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Non-music

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุก

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่
0: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
5: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
6: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
7: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
6: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
7: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
6: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
6: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5